0: กำล
1: ไ
0: ั
1: ม
0: ง
1: ่ร้องละอินดูนังเทคหลอกไปนันนี่สมบัติสิงทางปอดโพ
0: กำลัง
1: พระราจินดมอนในแวงหัวตาน
0: กำลัง
1: เซตปปิดดูแก
0: กำลัง
1: อาจจะคัดกิจินดมอนในดูกิจินเดลเซตดักแวงลงมาติด
0: กำลัง
1: ดักกันนี่แฮพี่รอละดัก
0: ตอมอับริตอมกำลัง
1: ตอมลองหันดิจินดมอนแวงลงมาติด
0: กำลัง
1: แล้วตอนนี้ก็ทักพี่รอละจินดมอนดักเซตลงไปดู
0: กำลังเลยเต็ม
1: ชุนิ่งล็อกนี่นี่ทางเก็บกันทัก
0: กำลัง
1: ลานี่เฮมาจัดไตก็อันมากดิ้งที่รันเด็ดปง
0: กำลัง
1: สิตานี่นินเวททุยนอินอนสัตว์ปีลมาติด
0: กำลังเต็ม
1: อุสมาระตุมนังปะทุยนุนปง
0: กำลัง
1: ไอ้แกแทกนินเวทลุเน
0: ่กำลังเต็ม
1: อีจิฮุมตานินเวทลุ
0: กำลัง
1: ที่นอนบางแกอิงเที่ยงครักบางครอยเท
0: กำลังเหรอ
1: เที่ยงครักครอยเทกจิตทุยตานี่เมนาล่อีจิฮุมตานี่เมนาลุ
0: กำลังเหรออ
1: ิงเที่ยงครักอะไรแรงองเจงนี่เจงทอมเทคลององอังครักตักลุลุเน่ฟังเทคเทคเด็ดล่ะ
0: กำลัง
1: ตาลักสอบปีตาแถวว่าตาเปียมงลุเนี่ย
0: กำลังเหรอ
1: ที่การบินเก
0: ๋กำลังเหรอ
1: จังเต้นดอกดีหัวตาอาจจะรับปีอาปีลู่ปีนิกุลเองจิตตาแท็กลู่ก็ลู่ดุนไม่ลู่เด็ดตาไม่เห็น
0: กำลัง
1: จิตตาแท็กปองอุ้มยกลงตาแทงกันลงกันเองดี
0: กำลังเ
1: หรอลองปนทิพย์ติ๊กติ๊กแก
0: กำลัง
1: เปียมงลุละตาก
0: ำลังนั่งเต้นเองมวยเห็ดนั่งลีกิปูไอ้กูอันมาถักสิตาปัดดอกอุ่นเอ
1: ๋
0: ปูตั้งเต้ไอ้การบีปินเด้งสมปอดปีลู่ปีนิกุนังกี่ห้างอะตุ่มดูปิกปัดดอร์สิอุ่นเอะหกเป็ดมาละห
1: อที่เรามาเนี่ยตอนนี้พานังต้อยบางดูปิกอนุจะเพลกลงดำบางดูเนี่ยวินนี
0: ่กำลัง
1: พานกี่นังต้อยบางดูวิกนนไตนุตไตนุตตาปู
0: กำลัง
1: แท็กนุตแดมังแท็กปิทาปอตุ่มดูลู
0: กำลัง
1: ลานี่ตุ่มมาดูงตุ่มอันเดนังต้อยลู
0: กำลัง
1: นนังโก้ก็ปล่อยซาวิสิตานังแท็กปิเวกนั่งปอตุ่มแห
0: ่กำลัง
1: ไ
0: อ้เต็มหัวเป็นนังลิกิปูเอออุ่นเอโลยาร์ตาตาดูบอมโลไอเม็กซิชาร์เจบอมโลปอดซีโมนิงเป็นเกถักอุ่นเอเดตไฮโลปูนางลินิงชิเบอร์ทิปเป็นละถักเทเดตเทกจิมาอุ่นจิมาละหอถักเทลมา
1: จินจินเดตุติโอินเองได้บางนั้นก็ต่อยโปรตีนเกส่งห้อยลุนินินิงซิจะค้างอุ่นเอเดตปูบ้านนี้บ้านนึงออยแลกปูละหอจัดละโซนิงดูโค
0: กันละ
1: โซนิจินเดตุสิตานีนินิงว่าถ้าบางเกนี่เกอดอิลูปูลู
0: กันละ
1: อดอิลูปูลูเองตานี่เก
0: กันละตั้งแต่นางลีออดเอโลปัวปดนางลีกิเทคอันนาซอนนางลีอุสมาราพันปุตตะเมกุมัดเนจิพุจิรุตุมาพันปุตตะเมนางลีกิจะทันติกังลับปุทันติกังปามีอันลับปุนางลีโดโลมาเนงตั้งแต
1: ่ดูนิสมาราอันเกะฮัลล่าเทคแอดลูมีเทคออดเสียปอร์กับวีปุจจัดลู
0: กำลัง
1: นางเทคดุนตุสิกาองลุนิลองอ่ะดูตุมอันนิลองนาชาลีดุนตุมอันกิเทคสิกาองลุนิเกะ
0: กำลังเน
1: งสมาราเป็นสิจูบริบอมลู
0: กำลังลูกำลังตั้งแต่พิลูกิเฮกเป็นลาเปียบุกิทิตอันกูอันอันี่อปอร์ดัมจิลา
1: ไอ้ดัมเนี่ยละกะฮ้อนกิจิงแต่เมนเกอองเอเดียจิแล
0: กำลัง
1: อันลำนิจิลอกลอกจอดอปอร์ดัมอุลาฮ้อนกิจิงแต่ปากนี่บากะฮ้อนปาอุนอีบอลานเอจีเนียเต็งเต็งกิต่างวันกินี่การสิลองปากนี่บานไปจิละกิตุลาเก
0: กำลังดิ
1: อะกูตุลาฮ้อนกินิการสิเป็นพ้องเวจีมาตีเน
0: ี่ยกำลังกำลัง
1: นิการสิเป็นพ้องอยากคิดตีเล็กเล่มปุสิตามีลาสิล็อกอูจอจีมาตีเกจงจีเจงเวลเตปรับเกปรับจีนจีเนี่ย
0: กำลัง
1: สิตันตาเจงลงเวลเวกมาตี
0: กำลัง
1: กามให้ให้ดูอูมาตี
0: กำลัง
1: ลาสิลาบังเกเด้งเล่นเก่งเล่นหอย
0: กำลัง
1: ต
0: อนนี้งั้นเตนางชิรุปาร์ปิกโลเป็นนางอันเปลูเป็นนิกูกุซอนสิเกทักมาลาเปียนกูเปียมั่งมาเกทักเมกทักโนกุซอนกูมาดาตุมมาลาให้พุทธะอิลีเป็นนั่งอันเจทันจิมุมลงกจิทันอันจิตาดูปิกลังจุดุนเอเพลงุนเอลังเซตาเมอปอร์ลัมดัวปอดซีปีนีบังเกเลตุมละอันเลเจทันอีกจอดนางแนงมัวปอร์กิเมอร์นี่กิเมนังตังทูปโลเตปุทอดกิพีร์กิทักกับพุทธะเซตาเมอิลีเจทันทุนังตังเตปีนีนางลีลาดักอปอร์นางกจิปีเป็นอันจิกิดิงปีเนลตุมอลองนางกังนี่ดุนลาเปียนสลังดวาราดพันกิพีร์กิทักละเป็นปีลูปินิกูพุทธักกิทันปอดนางลิพันสุริสุริยาการดมนางปัจจิรโลนางลิกิแคลมกิดามอันสตามิอารนามเลนางลิพันเฮิร์จูเมนปะปิดุนบอมโลนะตั้งเตนิลิตุมอากาศวันนี้ดิพูหินเป็นเกนางลิพันสุริสุริยาการดมนางปัจจิรโลละเป็นนางจูรุโลเนง
1: ตอนนี้การดม

นอนแทนจอกนั่งลีตุมลุนจะตัวใจแม็กอังเดงอลองเป็นกอร์บี้คัลเจอรัลโซซิตี้กิโลนัลลุนอาร์จิกลงแตงโลอดุนทูลุนจะตัวใจแม็กอังเดงอลองเป็นมงกอลซิงโครลาเป็นอาเรียสังหัวตุมกิโลนัลลุนอาร์จิกเสนอลุนอลัมทีวังนอนกอร์บี้คอร์ติงเจอร์

นอนเฮจองนั่งลิตุมกาบิลิร์เมียโลนาใจแม็กอังเดงลงเป็นปุกิลาเล็กทีปีกิโลนาลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูกาบิลิร์เมียโลนาใจแม็กอังเดงลงเป็นปันซิงโครกิลุนเนกายโลเตียลงนางพานังเชตตองละบังสวลุนาลงลุนซิปูกิลุนเกละปูเฮนโลนิงกิดุกเป็นอันนิงกิแหงนิมโซปียพันเบียร์ตากะเชแอนละเป็นกัจจุโรพุทธักซีอัลลุนัลลัมที่ปาเลดัมนิกายโลเตียลองมาลมโซเวตอัปปอร์นังพานังกัจเชตองลองปุสิตามีเกลองนังเจียกังฮอนอันเกนิลองโลละเป็น

นอนแฮจองนั่งลีตุมอิงลิซาลอนาใจแม็กอังแดงอลองเป็นโรนันกิเตนาลอนอาร์จิกลองตังโลอดุนทูอิงลิซาลอนาใจแม็กอังแดงอลองเป็นลิงคินพาร์คกิโลนาลอนอาร์จิกเซนังอาลอนาลัมทีอะเพลสฟอร์มายเฮด

นอนเฮจงนั่งลีตูมอิงลิสซาโลนาใจแม็กอังเดงอลงเป็นเชนวอร์ดกิโลนาลุนอาร์จิกลังตังโลอาดุนทูอิงลิสซาโลนาใจแม็กอังเดงอลงเป็นแอนด์แมรี่กิโลนาลุนอาร์จิกเซนังอาลุนอลัมทีเฟรนด์